ป้อยจะลองรุ่นแม่เบ่งระวังเอ้านางอ่ะรูปสัญญาณดาวันดอนแก้งทนป้อยจะลองประคอพับยุงหนานางเมื่อตื่นยุงเหมือนเตนาเนบิคือก้อนละลอนเป็นปอนพนูนาเป็นไงเฮ้ยฉันนอนหนาไปจักละเบิ่มเปรียงละวายอีน่าริ้งเตื้อหน้าหน้าเตื้อแกงเมืองจะลองรุ่นแกงทุนจะลองประคอหน้าเตื้อ

เมียนไปอาดริมอมพระตามื้นโอ้ยเอ้ยตามื้นอเมนาจะละมอมทองเตือต่อกินกันกองกันยุกกันจะยุกจะลากกระมือมาขี้ก่อนเลยไอ้บ่อยอยู่ด้วยบ่เนี่ยยิ้มด้วยบ่นางนางเอ็นยุ่มมากกว่าเด็กกระเทียมคู่